0: 咱们这边新建出屋林给公开不散 你都中了,你中不拿一啦,江海苗我是不是?那阴气下里个切不赢呢,各地区江海苗拉里个准下你的鬼,两个地要马是。现在呀,这些一个没鬼别用不鱼啦,两个呀,鸡没鬼子,人也去丢没单,鱼去给菜干没板,人也找丢别撒家呀,找就不是。落地倒给板,空气拼命松气呢,从未都用我它。那阴里,
1: ที่ที่คนจะเข้าลัวทานี่เสียบสิที่ริงลิกานายินทาคนจะชอบปลุกคิวจีนินจูรินคีอยู่กอลทีจูจีวจีลิกาจีสูพิมีเสียงสมทายจัวเมียบทานายินทาจำหายเมียวลายาสุกุนบุญโยชงเทียคีชงชาลิยาคิโรชิจำหายเมียวคีนายินกิสันเนียเบียาสุกุนบุทาจัวบจีนทาลิยาชงวทานวันกาที่จูลิกา
0: 江海苗来去从天国站不腻呢让我明白就读过穷下听见江海苗去那眼里呀他女从业不明度牛肝鸡肝穷么松是从素忙不是从来给早天来给呢那眼里呀出了过用时那眼去靠给杨母开心么是多是过就是急些不是我讲姑姑别他们的呀 他呢落下亲生的呀那引起错你而是就求别出不行没跟吧江海苗通儿偷偷的金山去磕得更新不是江海苗呀这不是空气家我忙不行呀这我陪追没头发绿不是偷偷忙不行的呀江海苗去天大提定起了呀担心不着那引起他们那错了个地呢我苏联特别不是
1: 他呢，屋头间我那不要点用药。我讲江海苗给恁们叫你，恁们讲记不是？俺的养妹妹，我有天引进家里个正事，俺我嫂被偷袭打死去，死些个月。那引起敌人的呀，没让再度送我时，怕出去我的女伴儿从领头不巧过，我马上不赢了，我偏地偷去偷袭杨秀呢，没有咱们的个爹姐，没找我提事。
0: 即让给让了个还替他的学不是，我讲你们你来没钱吧，做东落家过穷了。敌人了呀，两军挑不起，学了没些，多穷忙不是干啥不是。江海苗去让去跟你并肩的要送回，恁们觉得去，那给了个多多钱行，那引起老不能送呢。俺的呀，出过见面，那一张就过，俺老久可能我先别出过你不是。
1: 现在让你转看哪里个爹啊？是，人家让去转看哪里个卡拉斯罗格担心，恐怕有天特通空谈念头，悄悄起吧，咖啡东家做事，作为特别喜欢去罗居空谈多罗人呢，江海苗呢，罗你说啥？给了钱别，那我有事，恐怕我当没嘴巴的口子。